0: กชิมินามนุษย์ตะบีระบีระบิบัวระบัวระเวนอะเดกกะบัวระริโอโอเลปาทริกคาร์โรเรเม
1: โอเรเมวอกบินายโ
0: ยยินดีอะเบระเตเ
1: บรคาราเบระงอบินายโ
0: ยอิปอร์เปฮมอร์บ
1: อะตินดอปอตะเปญญะไรอะจูนุบระบระจูคูล
0: ปาทริกกอริโกโนดวงโอตินุปอรุเปญบาลีนดูจูยายคิโรเตียนเนโรเคเรอูจูอิโกวิลมาทรีสโอญวัลวิลมาทรีสเยระเยระคริคันเดวิลเยคายทัววิลมาทรีสอะตายูวิลมอระโคเมเทคอะตินบูรบาบูริกอร์ยาเปเตนีโนอะดอปูเยทอรุจ็อกโดดิคูจาอะตินวูตอเอลโลจินีโนเอโนมิโอเตียเยลโลมินาปาทริกวอกมาซินดิเทรดเดอร์โอจอมาทรีสปิโอตินุควานมะเลยูมามียาตินีโนนีโนเมเตติกิชวิชปิโอตินุควานจักกิรวมเมนเนอร์เซรนาฮานายูนิเวอร์ซิตี้นาเมเกจูอาดอนลงเยคินากิโอโทเปดิกไอเดนconform uniform kireno kena pola tata kunuti yena hasuta choke motino taki kireko nali suit blanket tanarua gambut carpet medior medinu chem ikapu kone ducha ke mekwan na na mego ko bo pio tinu kero dong long charo gina ha blazers man foti pinyom dew nyom ma chil wek beri weler yon ma wati chewni ngonge yo ko ro kai yai rano bot ma pa ikitu chem yu riu burozo mita zora no noka ken kai yai rano bot nyogo chimi na manota bira bira bichel abora chel not abich nota ngwen
2: Music radio for the 21st century. We play the hits all day, every day. Floor fillers and the best of yesterday.